ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ยไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไอ้ทุ่มเอ็นดีการ์ดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643954เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น. 0618

แล้วจ้าเจวาเลตี้ดิจิวกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังออนไลน์นะครับบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเราปล่อยสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตกัน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีนักจัดรายการที่นี่ก็เยอะนะครับในช่วงเช้านะครับ 9:00 นถึงเที่ยงดิจิวุฒินะครับ 12:00 นถึง 3:00นดิจิดาดาแล้วก็ดิจิวุฒิแล้วก็ดิจินุ่มนะครับนี่ก็คือพังรายการบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับวันนี้คนทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับส่งใจไปเชียร์เนเน่โรยัลในการแข่งขันอเมริกาคอตทาเลนต์นะครับรอบชิงนะครับโอกาสจะเป็นแชมป์วันนี้ 80% นะครับแล้วก็มีวงรับเชิญนั่นก็คือลิคินพาร์คที่จะเข้ามาเล่นเพลงไม่แน่ใจว่าเน่ๆจะเข้ามาแจมไม้แต่เข้ามาแจมก็คือสุดของสุดนะครับส่งใจไปเชียร์นะครับหลากหลายช่องทางที่บางคนก็ได้ดูบางคนก็ได้ดูการถ่ายทอดสดบางคนก็ดูทางไหนอะไรประมาณนี้อันนี้ผมข่าวในต่อยู่นะครับในของเพจอเมริกาก็ทาเลนต์อยู่นะครับก็เน่ๆยังไม่ขึ้นแต่เร็วๆนี้แหละจะได้คิวรอบ2เน่ๆรอยัลนะครับนายแน่มากเน่ๆนายทำได้แน่นอนจัดเพลงนี้ให้เน่ๆสักเพลงนะครับเน่ๆนายแน่มากส่งใจไปเชียร์เน่ๆให้ได้แชมป์นะครับให้เธอได้แชมป์เด็กหน่อยมหัศจรรย์นะครับตอนนี้เน่ๆเป็นที่รักของคนทั่วโลกเป็นเด็กหน่อยที่แกงมากเล่นกีตาร์ร็อกนะครับทั้ง133ยูสเซอร์ส่งใจไปเชียร์เน่ๆโรยัลและก็คนทั่วโลกนะจ๊ะเอาไว้ได้แชมป์เน่ๆนายแน่มาก

ุณบอยขอเพลงใจให้ของกระบือนะครับทักทายด้วยบางซีพี่จักรพงษ์การบอกบอกกับฟังอยู่นะครับได้เดี๋ยวจัดให้เลยนะครับหลังเพลงนี้ใจให้กระบือนะครับชื่อเพลงว่าควันหลงอินท่าก็เป็นเด็กชายนะครับไม่ใช่เป็นผู้หญิงนักร้องเพลงนี้ช่างข้าวกับบรรยากาศสายฝนโปรยปลายว่าเจ้าชาวยินยินกาแฟดำสักแก้วไหมครับฟังเพลงและมีความสุขผ่อนคลายเริ่มต้นกับทำงานกันแล้วสามารถไปด้วยฟังไปด้วยขอบคุณครับเปิดกันยาวๆบ้านไม้เรดิโอนะครับออนไลน์

ไปแล้วนะครับเธอได้ใส่ชุดสีแดงสวยเลยได้บรรเลงกีตาร์จบไปแล้วครับเมลบีบอกว่าเธอสุดยอดมากตอนนี้กรรมการกำลังพูดถึงเนเน่อยู่นะครับ

0: บอกว่าเธอคือผ่องขนเธอคือร็อกสาวหน่อยของโลกเบอร์หนึ่งที่บอกได้เลยว่าสุดยอดมาก
1: ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันน่ะจะต้องเป็นหมอให้ได้ฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือคนเยอะๆแต่ที่สำคัญนะฉันน่ะจะได
0: ้คนดังอ้อเสียงดังแบบโอ้โหท่านผู้ฟังครับสุดของสุดเลยวันนี้เน่ๆนะครับชุดเธอก็สวย

รอบชิงชนะเลิศนะครับผมบอกได้ว่าอีกหนึ่งที่ต้องมาแรงนั่นก็คือหนุ่มจีโน่จีโน่นี่มาแรงมากแต่ความแรงเนี่ยยังสู้เน่ไม่ได้นะครับ

0: เดี๋ยว
1: เราต้องบินแป๊บ
0: มีกี้ก็ไม่บินนะ
1: บินตังค์เลยตอนนี้
2: อ่ะ1 2 3 4

0: ลคาช็อปภาพใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectic สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น.

ได้ชื่อเพลงที่นี่ๆเลยโย่เล่นเมื่อสักครู่นะครับอเมริกาก็ทาเล่นนะครับชื่อวงสไตร์เมื่อ17ปีที่แล้วเขาได้ลง YouTube นะครับยอดใน YouTube 854ล้านเชื่อครับตอนเดียวน่าจะเกือบๆถึง900ล้านแล้วนะครับเพลงที่เน่เล่นชื่อว่าSeven Nation Army อยากฟังไหมครับต้นฉบับ Seven Nation Army วง Style เป็นเพลงที่เน่เล่นรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ฮาวีบอกว่าสุดยอดมากเราไปฟังดูนะ The White Style Seven Nation Army Let's go

โอ้โหเพลงนี้ผมเอามาทำ EDM เดี๋ยวผมไม่ฟัง EDM ที่ผมเล่นประจำเพลงนี้ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง

พลงชอบเบอร์เนี่ยนะครับเซเว่นเนชั่นอาร์มี่วงวอสตรายนะครับเวลาผมมิกเนี่ยผมจะเอาเพลงนี้มาเล่นในช่วงของเพลงเก่านะครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมขัดไว้เปิดเลยนะเพลงนี้นะครับไปฟังเพลงแดนที่ผมเคยเล่นอยู่เวลาโชว์เครื่องเสียงหรือว่าเล่นเพลงเก่านะครับเพราะว่าอีกเวลามีช่วงที่ผมเล่นเพลงเก่าเอามาทำไหมเนี่ยก็จะเล่นพวกแนวนี้แหละพวกแนวแนวเก่าก็เก่าเอามาทำไหมแต่เป็นแนวแดนนะครับแต่ผมมีหลายเวอร์ชันเนี่ยผมไปหาดูก่อนผมมีเยอะมากเพลงเนี้ยผมมีเยอะ Seven Nation Army ผมมีหลายเวอร์ชัน

แต่นี่เป็นเวอร์ชันแดนซ์ที่ผมค่อนข้างจะเปิดบ่อยนะครับแต่เวลาโชว์เวลาเปิดก็ไม่ค่อยจบเพลงมันยาวจะพอขึ้นหัวห้องก็ไล่ห้องเลย

เนี่ยก็จะประมาณนี้แต่ผมมีหลายเวอร์ชันแล้วก็อีกเวอร์ชันนึงเป็นเสียงเบสขึ้นมาแล้วก็มีเสียงแบบเวลาเขาเชียร์ฟุตบอลอ่ะตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงมันแค่เป็นเอาหัวมาทำเพลงเชียร์เพราะว่าเบสมันขึ้นแบบขึ้นแบบน่าฟังอ่ะนะครับเพลงเก่าเอามาทำเพลงแดนนะครับเดี๋ยวทิ้งถ่ายสักเพลงสองเพลงแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามานะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงทาง170 ยูเซอร์ตรงนี้นะครับ

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say
1: yes Nada more again Call you again NB การ์ดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
2: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันให้ถึง
1: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

อาจารย์วาไรตี้ชั่วโมงที่2นะครับ10นาฬิกากับอีก30นาทีทักทายท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับชั่วโมงที่2ทางรอย77ยูเซอร์ฟังกันด้วยนะครับน้ำหอมดีเจอุดหอมติดทนนานแคว้นในหลอดกัวลา50เดี๋ยวมีรอบส่งที่11นะครับถ้าทานสังก็รอบวันนี้ได้รับของต่อเช้าสั่ง4ขวด200ส่งฟรีถ้าไม่ถึง200สั่งก็คิดการส่ง20นะครับปรับอากาศแคว้นในหลอดกัวลา50ชีตัวกุ้งอร่อยอาซิบนะครับกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายหอมติดทนนานต้องหน้าม้อมดีเจวุฒินะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ้าลายนะครับ0945285636 0945285636น้องหนึ่งบ่าวสวัสดีจ้าพี่วุฒินี่ทางออนไลน์นะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับไปดูข่าวนี่นี่อยู่นะครับนิทาได้ขึ้นกับลิกินพาร์คตัวเดียวนี่สุดยอดเลยนะครับรอบโชว์มีใครบ้างนี่คุณบุญฤทธิ์บอกกับพี่อุไรยันตัวโอเคนะครับ

านใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หาไงวาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณ

เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อนะครับนี่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดชายคนซองได้ชื่อเพลงเวรกรรมนะครับฟังผู้ให้การสนับสนุนทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวจบเพลงบาวีแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้สัก 2-3 เพลงถึงมาเข้ารายการนะครับท่านผู้ฟังอย่าพึ่งออกกันไปไหนนะออกอะไรกับข้าวมาแล้วครับบ้านไม่ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: สู้มันให้ถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746669ค้าช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลค้าช็อปภาคใหญ่080-536-2644เวลค้าช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: โฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: ทุกเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
3: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970ขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954
1: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: าจารย์วาเลนตี้ชั่วโมงที่3เพลงไหมนะครับทำไมต้องเป็นเราแอลกอฮอล์กับเฟชชิลลิงนะครับผ่านพ้นกันไปครับ
1: อีกสักกี่หนต้องเจอคนหลอกลวง
0: อเมริกาก็ทาเลนต์นะครับเดลต้าชาวก็ได้ลวนว่าใครเป็นแชมป์เพราะว่ามีเวลาโหวตอีก7ชั่วโมงนะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ในสหรัฐแล้วก็รู้สึกว่าเขาโหวตได้ด้วยนี่มีหลายช่องทางผมแชร์ของพี่บ่าวเขาที่ลานานไทยเขาเก่งมากเขาเข้าไปชมแล้วก็ผมแชร์ลง Facebook แล้วนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการโชว์อีก1วันนะครับพรุ่งนี้ลิกินพาร์คถือว่าวงล็อกของแนวหน้าแต่นักร้องนำเนี่ยวนาวงเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับจะมาดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่อเช้าใครจะมาเล่นรวมกับลิงคินพาร์คนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้หนองเน่เข้ามาแจมถือว่าสุดยอดเลยนะครับเขาขาดการไว้ว่า10คนที่เข้ารอบฟอร์เตอร์ไฟนอลเนี่ยนะครับที่ติด1ใน3ก็มีดังนี้เขาฟันธงไว้แล้วนะครับอันดับ1หนองเน่นะครับเน่นี่เก่งมากนะครับแต่ผมมาอันดับ5เลยอันดับ1 น้องเน่เน่นะครับอันดับ2นี่จะเป็นรอยัลเลเซอร์คล้ายๆกันนะครับรอยัลเหมือนกันแต่เป็นแบบโชว์เลเซอร์นะครับนี่เขาไปโชว์ที่ลาสเวกัสเขาได้เบียร์โชว์อาทิตย์ที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอีก1คนนะครับยูนิตรีที่แตนโคกับหุ่นยนต์ AI นะครับเนี่ย1ใน3นี่เขาบอกว่าโอกาสที่จะเป็นแชมป์ก็อยู่ใน3คนนี้ส่วนวันนี้จีโน่โปรเกอร์ก็ขวัญใจแม่บ้านแล้วขวัญใจเจ้าทินวันนี้ทำได้ไม่เท่าดีทักเท่าไรก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เล่นคู่กับสุนักนะครับนี่ก็แก่งนะครับเอาเป็นว่า1ใน3นะครับมีหนองเน่เน่โรยัลนะครับมีโรยัลเลเซอร์นะครับโรยัลเลเซอร์แล้วก็ยูนิตรีก็ที่แต่นกับอุ่นยนต์ AI นี่3คนเนี่ยเขาบอกว่าที่จะแข่งกันโหดแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีเนเน่โรยัลมีโรยัลเลเซอร์มียูนิตรีที่แต่นขัวอุ่นยนต์เนี่ย3คนเนี่ยที่จะใครเป็นผู้ชนะนะครับส่วนอีก7คนที่เหลือก็ทำได้ดีแล้วทีเดียวครับวันนี้ผ่านผ่อนกันไป10โชว์เรียบร้อยมาแล้วนะครับเหลือแต่โหด7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนเช้าเพอร์ฟอร์แมนซ์จะได้ลุ้นกันว่าเน่จะมาเล่นคู่กับลิกินพาร์คมากมายถือว่าเป็นวงที่หลายๆคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักแต่ผมเนี่ยรู้จักนะครับนี่ชอบมากลิกินพาร์คตั้งแต่เพลง What I Done เพลงนำประมาณนี้ไปฟังไหมนำเวอร์ชันเด่นที่ผมเปิดอยู่ตลอดลิกินพาร์คตอนเช้าล่อลุ่นไฮเน่เน่มาเล่นคู่กับลิกินพาร์คถือว่าสุดคองสุดเพราะว่าในบรรดาที่คนแข่งคาร์ลอบ10คนสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่มีใครเล่นกีตาร์เป็นที่จะมารวมเฟชชลิงกับลิกินพาร์คได้วงระดับโลกเสียดายอ่ะนักร้องนำเขาเสียชีวิตไปตั้งนานแล้ว

ตอนเช้าเลยไปกินพักมานะครับผมชอบมากินพักเมื่อก่อนคือว่าจำได้ว่าที่ลาสเวกัสที่ไปเล่นในสนามฟุตบอลตอนนั้นโอ้โหเชสเตอร์เบนนิงตันนี่สุดยอดมากนักร้องนำนะครับแต่เสียดายครับนะครับหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับก็เชสเตอร์เขาได้เสียชีวิตด้วยวัย41ปีนะครับมีทามี่ตอนนี้ก็คือเป็นวงล็อกแล้วก็เอาอัลเทอร์เนทีฟข้ามาผสมผสานในลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมชอบที่สุดเลยเมื่อก่อนถ้าฟังเพลงเป็นเนี่ยแนวอัลเทอร์เนทีฟแนวล็อกนะที่เอามาผสมผสานกันนะครับลินคินพาร์คถือว่าเป็นวงที่มาแรงมากยุคนั้นนะครับแต่เสียดายนักร้องนำนะครับเชสเตอร์เขามาเสียชีวิตด้วยวัย41ปีโดยละลายโลกที่มาลุ่มราวในนักร้องนำท่านนี้นะครับโดยสมัยวัยเด็กด้วยแล้วก็เชสเตอร์เนี่ยเขาเป็นซึมเศร้านะครับเสียดายมากผมนี่ชอบมากละลายบทเพลงนำก็ชอบ What I Done ก็ชอบนี่ที่เล่นนี่นำนะฮะแต่เอามาทำเวอร์ชันเด่นไปฟังไหม What I Done เพลงนี้เลยนี่ตอนนั้นนี่เสียใจเลยนะตอนนักร้องนำเสียชีวิตอะเชสเตอร์เนี่ยเขาห้าใครมาแทนไม่ได้หรอก

นน้อพี่แจ็คบอกว่าไฟดับไฟดับฝนตกครับไฟดับอ่ะขอบคุณที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนทานตลอดไม่ปิดสถานี

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหน่องทรงวุฒิผมไข่มาริโอนา

ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้เกียรติติดตามเราฟังนะครับบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงบนโทรศัพท์มือถือครับฝากบอกกันต่อไปด้วยนะครับที่นี่มีเพลงฟัง24ชั่วโมงไปที่ Google โทรศัพท์ของเรานะครับพิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยในส่วนของวัวชาว 9:00 น. ถึงเที่ยงวันนี้เวลาหมดนะครับถึงกันเดี๋ยวเราเจอกันช่วงบ่ายบ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นนะครับทางการทิพย์การ0 92.25 วันนี้ดีเจอุดไปก่อนนะครับได้ช่วงหน้าเจอกับดีเจดาด้าไปแล้วสวัสดีจ้า

0: าดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: งก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: ถูกมาไปถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 ค้าช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
2: คาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: นาน
0: ล
3: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5974 ห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้
5: ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเ
6: อลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: FM 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
2: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
0: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแอนตินาเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาจะเจอกับดาด้านะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามสองชั่วโมงต่อเนื่องฟังเพลงดนตรีด้วยกันแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆที่พร้อมมอบให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะ
1: ค่ะ

ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวสวนยางอยากจะนำยางของคุณไปจำหน่ายในที่ที่จะให้ราคาสูงแล้วก็ขอแนะนำร้านยางจุ้ยสะเดาเลยค่ะรับซื้อทั้งขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลชั่งก็ตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีนะคะประสบการณ์มีมายาวนานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมกันที่0744604990 9888224ตอง2นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างมาฟังข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศบริเวณอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะมาดูนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและก็สตูลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบ้านเรามีฝนฟ้าประมาณ 40% นะคะก็พกพาร่มติดตัวไปด้วยก็แล้วกันนะคะไปไหนมาไหนกันไว้ก่อนค่ะเจอแดดกันแดดเจอฝนกันฝนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยด้วยรักและห่วงใยจากพวกเราณที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะ

0: ีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971927

0: ฟังคะเจ้าในวันนี้คุณยังคงต้องซื้อน้ำขวดแบกน้ำถังกันอยู่แล้วก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนสมัยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยคุณจะประหยัดแรงประหยัดเงินและก็ประหยัดเวลามากๆเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องเสียเวลาในการไปซื้อน้ำแบกน้ำกันอีกแล้วค่ะคุณสามารถที่จะเลือกนะคะเครื่องกรองน้ำโคเวที่มีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติค่ะไม่ต้องกรองน้ำเข้าตู้เย็นด้วยไม่ต้องเสียปลั๊กน้ำร้อนด้วยสะดวกมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้จ่ายแค่99บาทก็พร้อมติดตั้งแล้วค่ะมีการบริการหลังการขายทั้งล้างแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีแล้วก็รับประกันอะไหล่ตลอดสัญญาเลยทีเดียวนะคะถ้ายังไงสนใจรุ่นไหนก็จ่ายแค่99บาทเท่านั้นค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ
1: 22ค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: FM 99คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478 8118

กลับมาจะเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาด้าค่ะพร้อมๆกันด้วยกับสินค้าดีมีคุณภาพอย่างโคเวนะคะไม่ว่าคุณต้องการสินค้าชิ้นไหนของโคเวช่วงนี้เราให้คุณซับกันในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะคะทุกชิ้นนะคะจ่ายแค่ชิ้นละ99บาทก็พร้อมที่จะไปติดตั้งให้ฟรีและก็บริการหลังการขายรับประกันอะไหล่ตลอดสัญญาด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆกันมาหรือว่าให้ดาด้าไปแนะนำให้ได้เลยนะคะยินดีดูแลกันค่ะ0971922955ค่ะหลายท่านติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วบอกว่าอุ้ยอยู่ต่างจังหวัดอยากให้ติดตั้งบ้างเลยเพราะว่าใช้แล้วมันดีจริงแล้วก็มันเซฟเงินมากๆเลยจากเดิมทีที่ซื้อน้ำขวดน้ำถังอยู่เนี่ยโอ้โหนะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแล้วก็ทำขยะเรียกว่าสร้างขยะสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมอีกนะคะวันนี้พอเปลี่ยนมาใช้โคเวนี่บอกเลยว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็เลยนึกถึงญาติที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยดาด้าจัดการให้ไหมจัดการให้ได้หมดเลยค่ะญาติของคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะดูแลทั่วประเทศค่ะ0971922955

ดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คุณผู้ฟังคะถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะได้ห้องพักสบายๆนะคะในสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มาเจอกันที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นพักผ่อนกันสบายมีสวนญี่ปุ่นมีห้องพักใช้เสื่อทาทามิฟูกแบบญี่ปุ่นแท้ค่ะแล้วก็มีชุดยูกาตะให้คุณได้ใส่ด้วยนะใครที่บอกว่าอยากจะแช่ออนเซ็นแล้วก็มีให้ด้วยค่ะภายในห้องแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยยังมีนะคะเครื่องดื่มมีฟองให้ฟรีนะแล้วก็มีมินิบาร์นะคะขนมหวานจัดไปเลยค่ะด้านล่างก็มีโฮชิคาเฟ่นะคะเป็นมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นมาจากพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆกาแฟดริปก็มีค่ะเบเกอรี่โฮมเมดที่นี่อร่อยมากมาค่ะคาเฟ่ชื่อดังเรื่องมัทฉะและกาแฟแท้ๆต้องยกให้โฮชิคาเฟ่ตั้งอยู่ซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลีกาเดนส์พลาซ่าและก็ตลาดกิมหยงค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะคะอยากจะเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องไปไกลมาโฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน
3: เฮ้ยบอกมาเสร็จจ้าสื่อมาไหมเอ๊ะเอ๊ะมาได้สิ

คะถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาของกลิ่นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณจะปล่อยให้กลิ่นที่เหม็นฟุ้งนะคะคือคนที่อยู่ในเนี่ยอาจจะรู้สึกชินกับกลิ่นก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรมากมายแต่ถ้าคนนอกเขาผ่านไปผ่านมาแล้วก็มันจะเจอกับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นน้ำยางกลิ่นมูลสัตว์เอ่ยหรือว่าจะเป็นกลิ่นขี้ยางกลิ่นต่างๆสารพัดกลิ่นนะคะที่มันก่อให้เกิดมลภาวะที่เรียกว่ามลภาวะทางกลิ่นส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วยวันนี้คุณสามารถดับกลิ่นกันได้นะคะด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่นราน้ำใสค่ะนี่คือ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นราน้ำใสที่ช่วยดับกลิ่นทั้งมูลสัตว์เอ่ยมูลสัตว์ทุกชนิดนะคะดับกลิ่นขี้ยางนะคะของเราเป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีค่ะดนตัวสัตว์ได้ใช้ง่ายนะคะแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1:100ก็สามารถใช้ฉีดพ่นหรือว่าราดล้างในพื้นที่เหล่านั้นได้เลยจากที่มีมูลสัตว์นะคะก็จัดการได้ด้วย EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นนี่แหละค่ะนะหลากหลายนะคะอย่างลานยางหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดซื้อไปใช้แล้วบอกว่าโอ้โหดับกลิ่นได้ดีจริงเลยทีเดียวนะคะกับ EM ราน้ำใสค่ะมาค่ะติดต่อสอบถามกันได้ที่0988224ตอง2 0988224ตอง2นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971920

1530ค่ะสำหรับใครที่อยากจะลงสื่อโฆษณาหรือว่าจะอยากได้สินค้าโคเวบอกดาด้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวดาด้าจะดูแลให้0971922955ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒินะคะส่วนเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเพชรสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ชอบทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคย
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดนะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
1: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
2: ่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อ ยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
0: ครับขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

อันยาวาเลตี้ดีเจอุดก้อนและยันตัวนะครับทางการสิบการจุดศูนย์หาใจนาทีนายเลดี้อุลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงการที่สองจุดสองงาจารุลักขณานะครับพื้นที่นาทวีคลองไอโค้งจันนาแล้วก็ฟังเพลงบนโทรศัพท์มือถือนะครับฟังเพลงออนไลน์ไอโฟนไอแพดแท็บเล็ตไดมอนด์โน้ตบุ๊กคอมไปที่ Google พิมพ์บันไม้เรดิโอได้เลยนะครับพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณเลยวันนี้นะครับทาง 99.0 หัดย้ายตักได้ตามผู้ฟังเพลงแรกนะครับศิลปินอินท่าเพลงที่มีชื่อว่าควันลงลงเฟซบางมุดวันนี้ผมลงของภูริแคมป์นะครับนั่งแคมป์นั่งแคมป์บอยอิเมจินที่ถ้าใครชื่นชอบก็เจอกันนะครับ2ตุลาที่ปัดทะลุงบัตรราคาไม่แพงมีศิลปินมาหลายคนเลยนะครับครับเบลวอดไอเน่กันด้วยนะหลากหลายช่องทางตอนนี้นะครับเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงที่เขาจะบิดวูดนะครับตัวเต็งครับตัวเต็งที่จะมาสู้กับเน่ๆก็มี1 2 3นะครับมีอีก2การโชว์ที่มาสู้กับเน่ๆนะครับนั่นก็คือ Royal Laser ที่เป็นหุ่นไม่ใช่สินะครับที่เป็นคนเป็นแสงเลเซอร์แต่งกันนั้นก็สุดยอดมากวันนี้โชว์ก็อลังการแล้วก็ยูนิตรีนะครับที่เล่นโชว์กับหุ่นยนต์ AI นะครับนี่แหละเขาบอกว่าสองคนนี้จะมาสู้กันแน่ๆฟัดกันแน่นอนนะครับโดยพลวดวันนี้รอบสุดท้ายก็แน่ๆได้เล่นเพลง Seven Nation Army นะครับซึ่งเป็นเพลงถ้าจำไม่ผิดเพลงนี้เมื่อก่อนเป็นเพลงที่อิตาลีได้แชมป์ปีซองมานอกที่มันลงว่าตึงตึงตึงตึงตึงตึงเออผมเคยเพลงนี้ผมเอาไปทำ EDM เพลงเก่าเอามาทำไหมนะครับเปิดบอยเพลงนี้เวลาผมเล่นเพลงเก่านะครับเวลาโชว์เครื่องเสียงไม่นึกว่าเน่ๆจะเอามาเล่นในรอบชิงนะครับซึ่งเพลงนี้ยอดวิวใน YouTube ตอนนี้อยู่ที่468ล้านเมื่อ17ปีที่แล้วที่เขาลง YouTube นะวงดังมากวงล็อกจากซาลัดเลยวงนี้นะครับส่วนมือกลองวันนี้มือกลองก็สาวหน่อยจากเม็กซิโกนะครับเป็นวง3คนพี่น้องมือกลองเป็นผู้หญิงกันเถอะวันนี้ก็เดือดเหมือนกันวันนี้ดูเดือดมากเลยนะครับ

ลงเฟซบางมุดเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ได้เข้ามาแล้วตัวข้อเพลงพี่เคกวนเนียงนะครับนี่ข้อเพลงมาแกลบนะครับก็ต่อเช้าปนกิจนะครับสำหรับปลาของพี่เคไหวซบอยู่ที่วัดโค้งนะครับ

ทำแมชชีนเข้าไปดูออนไลน์ก็อยู่กัน189เกือบ190นะครับก็จะวิ่งมาเนี่ยบางทีก็200บางทีก็180 190ถึงแต่เดี๋ยวถึงเวลาเด้นหรืองานกันเลยก็บางคนก็ไปฟังในรถต่อนะครับตอนนี้ฟังที่ท่าม่านนะครับเชื่อมต่อกับเพลย์เชื่อมต่อบลูทูธฟัง 99.0 ขอบคุณครับท่านเปิดตั้งยาวๆเลย 99ของเรานะครับระบบเสียง Optimus Brasipec Sa ช่วงเที่ยงต้นไปนะครับนี่ระบบเสียงคมชัดลึกทำให้ชินนะเวลาไม่รอจะบอกหลักจะกอดใครหรือจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องรีบทำนะครับบางครั้งมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายว่าอุบัติเหตุมันอยู่กับรอบตัวเราอยู่ตลอดนะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตอนไหนยกตัวอย่างว่าเอาผมก็เลยกันนะครับผมพอจะรายการปั๊บเนี่ยผมจะออกกำลังกายก็คือจะเล่นแบบปั่นจักรยานเนี่ยเป็นที่ออกกำลังกายใช่ไหมล่ะปั่นจักรยานแล้วก็ที่ยกแขนอ่ะถึงเราหยกแบบน้ำหนักตัวเองกันหยกแบบน้ำหนักตัวเองกันแต่เราหัดแขนข้าว5ตัวครับถึงมันจะดึงตัวเราขึ้นมาธรรมดาผมเล่นประมาณสักผมเล่นได้ไม่เยอะนะผมเล่นประมาณ15นาทีไม่ใช่สิเล่นหยกได้ประมาณสัก15ครั้งอะไรประมาณนี้หลอกไม่เยอะหรอกผมนักตัวเราถึงเราต้องเอาแขนหยกตัวเราขึ้นมาแต่วันนั้นเนี่ยผมแข่งกับร้านผมเนี่ยมันคือเด็กๆกันนะเด็กแรงมันเยอะมันน้ำหนักมันเยอะกันแหละมันเฉอซิงนายมันเฉอซิงนายมันทำได้40ครั้งมันหนักไปเนี่ยทำได้40ครั้งไอ้เราอ่ะทำได้วันละ15ครั้ง10ครั้งมันก็ฮอบเลยแต่วันนั้นเนี่ยผมอยู่ด่าผมต้องเป็นแบบอย่างไอ้ร้านให้ได้ผมต้องทำให้ได้ผมทำไป41ครั้งโดยที่ว่าโดยเดียวผมเนี่ยก็คือยกทำตาไม่รอแต่เกรงตัวเพื่อเกรงจนว่าแบบเกรงก็ต้องได้สัก41ครั้งสรุปผมได้41ครั้งก็ชนะล้านไปนะครับพอหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าผมมึนๆผมเจ็บเบ้าตาอะไรประมาณนี้อาบน้ำปั๊บกินข้าวก็แต่มึนๆเจ็บเบ้าตาอะไรประมาณแต่ไม่ได้สังเกตเลยนะอาบน้ำก็ยังไม่มีอะไรนะครับตื่นอีกวันนึงตื่นมาลุงอีกวันนึงผมว่าจะได้การทำปกติแต่วันนั้นเนี่ยผมไม่ได้คือผมอยู่บ้านอ่ะผมก็บางทีผมอาบน้ำตอนเย็นอยู่แล้วตื่นมาก็อาบน้ำตอนเย็นนะครับจะรายการเสร็จก็อาบน้ำเลยถึงวันนั้นน่ะผมก็อาบน้ำในช่วงเย็นทีเดียวเลยอ่ะอาการเย็นๆบางอะไรเถอะนะอาบตอนเย็นนี่ผมว่าอีผมเป็นอะไรวะเมื่อวานผมเจ็บเบ้าตาจังพอผมมาเล่นเนี่ยจกผมตกใจตัวเองเลยนั่นแหละเพิ่งไปอาบน้ำได้ยินว่าจริงๆอ่ะถ้าจะไปอาบตอนเที่ยงอ่ะก็เห็นแล้วแต่ผมไปอาบช่วงจะรายการเสร็จทีออกผมเลยอาบน้ำกะว่าวันนี้ไม่ออกกำลังกายเลยเพราะเมื่อวานมันเหนื่อยมากมันออกกำลังกายเหนื่อยก็เลยหยุดพักผมว่าไอ้ตาผมเป็นอะไรเนี่ยตาผมแดงเลยแดงเหมือนคนแบบโดนจกอะที่เบ้าตาอะไรประมาณเนี้ยแบบมันเคยเห็นแบบเวลาตามันจำเลือดไหมแบบนั้นเลยสุดท้ายเลือดฟ้อยในตาผมเนี่ยในตาขาวแตกช่องจุดผมมันนึกว่ามาจากไส้ที่ผมออกกำลังกายในนอนแล้วก็ผมเกร็งไงผมเกร็งกันจนว่าแบบที่ผมข้าไปหาข้อมูลข้าไปถามอีกไอ้ข้าไปหาข้อมูลก็บอกว่าช่วงที่ว่าเราเกร็งช่วงที่ว่าเราออกกำลังกายเนี่ยความดันเนี่ยมันบางทีเราเกร็งมากที่มันเลือดมันซูบชีดที่มันเป็นซูบชีดในเครื่องในตาฟอยของเราในตาขาวอะมันเป็นเส้นเลือดฟอยบางคนเส้นเลือดฟอยในข้อแตกขึ้นมาเวลาคากเสลดอะไรประมาณเนี่ยคากแรงๆหรือว่าไอ้บางทีก็เส้นเลือดฝอยแตกบางคนไอ้จ๋ามันจะมาแบบตาแดงเส้นเลือดฝอยแตกแต่ผมเนี่ยมันที่บอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผมไม่นึกว่าเนี่ยก็หายแล้วก็ยังชัวร์แล้วไปหาหมอถึงหมอว่าไม่มียาหายาย่อตามาเฉยๆเขาบอกว่าไม่มียาเดี๋ยวมันหายเองมันเป็นเส้นเลือดฝอยในตาขาวแตกนะครับผมก็ตกใจอ่ะมันแดงอยู่สองจุดแดงแว้งอ่ะแดงแบบมันเป็นเลือดแต่เขาพยายามว่าอย่าให้โดนลุ่มยายโดนอะไรเย็นเย็นข้าวตาเดี๋ยวเลือดมันจะแห้งแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับก็สามสี่วันเนี่ยผมก็อาการดีขึ้นแล้วไม่นึกเลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้เราเกร็งเยอะถึงออกกำลังกายหักหูมากเกินไปอะหักหูมันอยู่ด่าแบบ
ร่างกายนี่มันหลับไม่ไหวพอผมไม่ค่อยออกออก10ครั้ง20ครั้งนี่หยกตั้ง41ครั้งก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยหมดแรงเอ๊ะใจไว้ใส่นะว่าจะออกในช่วงที่ผมนอนกลางคืนแน่นอนเลยนะครับเนี่ยมันไม่แน่นอนน่ะชีวิตคนเรานะครับทั้งๆเนี่ยผมเป็นคนที่ว่าดูแลร่างกายนะเถอะนะผมเป็นคนที่ว่าเอาเป็นว่าแบบบ่บางอ่ะผมทํานูทํานี่ปั๊บนึงไอ้แล้วที่เสี่ยงกับร่างกายที่ทําให้ร่างกายเป็นเลือดไปแล้วเนี่ยทํานูทํานี่ผมไม่ทําเลยถ้ามันเสี่ยงกับร่างกายของเราเนี่ยผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากเรื่องนี้นะครับบางทีไม่อยากให้มันเป็นแผลผมเป็นแผลที่มันหายชาพอผมเป็นคนเดือเวลาเป็นเคยโดนประตูนี่ที่ลังซนน่ะโอ้โหกว่าจะหายนี่นานๆ นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าเหนือมันขยับไอ้มันเหนือมันยืดหยุ่นน่ะทำไมแผลมันสมานยากก็เลยว่าดูแลตัวเองตลอดนะครับ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่า

โบไม่ละสักทีแต่ถ้าร่วมภาษีหัวใจต่างจังหวัดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ40นะพี่น้องนะเพราะว่านี่เดี๋ยวผมไปเช็คราคาน้ำมันวันนี้ให้นะครับแก๊สโซอีแปนานะครับอีแปนาอยู่ที่ 30.88 สตางค์นะครับต่อลิตรแก๊สโซอี10 34.94 แก๊สโซ91นะครับ3957แก๊สโซ95 3994นะครับเบนซิน95 48.93 นะครับนี่ก็ยังไม่รวมภาษีนะหัวใจแต่ละต่างจังหวัดนะนะครับเหมือนบ้านเราก็คงมาบวกกันนิดหน่อยนะครับภาษีหัวใจก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40ประมาณนี้40นิดๆ นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ราคาน้ำมันนะครับเดี๋ยวได้ชื่อรายการตัวครับไปดูรายชื่อรายการตัวโฆษณากันก่อนโฆษณา

กันยาวแล้วเพราะว่าผมไม่ฟังเพลงยาวเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนะสาขาเยื่อโรงพยาบาลนะยะสาขาเยื่อโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่ยาสวนเต่าแกพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านมอแบตเตอรี่แบตเตอรี่ Anymax นะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ร้านที่ขายแบตเตอรี่นะครับ Anymax ชื่อนี้การันตีความทนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับแบตหนามแบตแห้ง Anymax นะครับไฟติ้ง88คาวดหลังรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงลงสะพานเทคโนมาทางฝั่งบิ๊กซีอยู่สายมือเลยนะครับมอไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ10ล้อวัวลากลางนำก็แรงนำยาสลายครับนำยาฟุ่มยอดเลี้ยงได้เลยนะครับไฟติ้ง88คาวดอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องยกสูงรถเตี้ยนะครับอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งถนนซ้ายตาถอนโจ๊กมอนำคำซีเบาะแม็กยางโดยเฉพาะทำทุกลมซ้ายกระบาซ้ายแต่งซิ่งนะครับถนนซ้ายตาถอนอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งรายชื่อแล้วอันตัวนะครับปิจักกระพงการบอวันนี้ฟังทางออนไลน์ด้วยช่วงจ่าไฟดับเป็นว่าฟังกับพันโทรศัพท์มือถือช่างลุยกระจอกอลุ่มหลอดคุดแก้วเจริญพงนี่พี่พงจักใต้ด้วยนะครับโกตุแอบ้านบอกว่าคิดถึงนะได้เลยโกตุโกตุแอเย็นไหมเย็นนะโอเคแอบ้านคุณที่ระหยุดนะครับพี่พันคุณเจอซักหลังกาตอมกุ๊กเมกินร้อยเลยอาการเย็นๆหลังกาตอมกุ๊กเมจากใจในหัวคุณลาเชนกี้ไซตืดอยู่หลูกควรไหนวะนี่คุณไปทูลนะครับบังหมัดบาร์เบอร์ดีไซน์ในงานตัวครับตัดผมอยู่ฟังแต่วิทยุมั่งออนไลน์มั่งนะครับฟังได้ยาวๆเลยฟังทางวิทยุฟังทางออนไลน์ขอบคุณบังหมัดบาร์เบอร์ดีไซน์ลำเลิศอยู่แถวบางแฟบแดงไม่ได้ไปตัดผมเลยบังหมัดเราคิดถึงนะคิดถึงบังมัดเสมอเดี๋ยวต้องไปตัดแหละนะครับคุณพงศักดิ์รายงานตัวจ้าคุณนภาพันธ์บอกอะไรอันตัวนะคะช่างนวดอยู่ไหนช่างนวดคุณชัยอัญจาริยาช่างก้อยช่างเจมช่างเจมัดใหญ่ช่างก้อยเซอร์วิสช่างกังนี่ช่างกังนี้ยากโดเรื่องเพื่อนยังไม่มาที่วันนี้มาสองช่างหรอกนะครับอ๋อมีสามช่างไอช่างหนุ่ยกันเลยเดียวมาสามช่างเลยปานุกอนุสรคุณอาลีรัตนะครับนี่ที่ทานข้ามารายงานตัวได้ชั่วโมงนะเพลงแดนนะครับตอนเช้าเรามารอรุ่นกันว่านะว่าเน่จะได้เล่นคืนเล่นเป็นหลับเชื่อในกับลิกินพังไหมเพราะว่าตอนเช้าลิกินพักนะครับก็ทาเล่นนั่นแหละอเมริกาเนี่ยเขาจะเชิญหลังจากที่ก็ตอนเช้าเป็นนัดประกาศว่าใครที่ได้ชนะเลิศแล้วก็ผมคิดว่าคือว่าถ้าว่างมากว่างมากการตลาดเนี่ยท่านคิดดูว่าเอาง่ายๆว่าถ้าเนเน่เป็นแชมป์เนี่ยเนเน่จะได้ห้ากินยาวเอาเนเน่ไปเล่นคอนเสิร์ตก็ได้เอาเนเน่เอาไปค้ายตรงไหนจับเส้นสัญญาเอาไปเล่นตรงไหนก็ได้นะครับเหมือนกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็เป็นการโชว์จะเป็นส่วนใหญ่ให้ท่านยกตัวอย่างแบบนี้ว่าถ้าเนเน่ได้แชมป์หรือไม่ในแชมป์เนี่ยโอกาสที่จะเล่นที่ลาสเวกัสเนี่ยหรือว่าเล่นตามเมืองดีทรอยต์เล่นตามเมืองต่างๆของสหรัฐเนี่ยเป็นไปได้สูงเพราะว่าเขาจับเส้นคือว่าใครที่ค่ารอบเนี่ยเส้นสัญญากับก็ทาเล่นมัดนะครับเหมือนยกตัวอย่างว่าหนุ่มติดแต่นหุ่นยนต์เนี่ยก็ถ้าได้ไปเนี่ยมันก็เอาไปเปิดคอนเสิร์ตไม่ได้คอนเสิร์ตมาเล่นได้ยาวนะครับน้องเขาที่เล่นกับม้าที่เล่นกับม้าก็ไปเปิดคอนเสิร์ตไม่ได้นะครับเจ้าทิ้นจีโน่โบรกเกอร์ที่เป็นหนักมายากุนแข็งเลยนี่ก็ได้ระยะหนึ่งถ้าไปเปิดทำการแสดงนะครับหรือจะเป็นแบบแสงเลเซอร์รอยัลเลเซอร์ก็ไปเปิดคอนเสิร์ตไม่ได้แต่ไปเปิดโชว์ได้นะครับกลุ่มน้องเขาที่ว่าเสียงดี14ปีชาวอเมริกันที่ว่าได้โกลเด้นบัสเซอร์ด้วยนะครับนักร้องเสียงทรงพลังเนี่ยนะครับไรโนเวลเนี่ยโนลีประมาณนี้นะครับก็เขาก็อนาคตใครนะ14ปีแต่จุดขายยังไม่มีนะครับนุ่มจีนที่เป็นหนักมายากลชาวเกาหลีใต้ตัวที่หนักมายากลชาวเกาหลีใต้ที่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ด้วยก็เอาไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วก็น้องก็ที่เล่นเชือกโฮยอ้นเชือกเมลบีโฮยอ้นเชือกก็เอาไปโชว์ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างว่าเนี่ย10คนนี้ถ้าเปิดทำการแสดงค่ายบัตรเนี่ยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าได้เนเน่ก็คือเนเน่เล่นได้หมดเปิดคอนเสิร์ตไหนเธอเล่นเดียวก็ได้ก็ตอนเนี้ย
คนทั่วโลกครั้งนี้นี่มากนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าได้เนเน่นะครับการตลาดไปอีกยาวไกลนะครับเนเน่ก็ได้เป็นรายได้เป็นกอกเป็นกำแน่นอนแต่ต้องอยู่สัญญากับAJT นะครับต้องสัญญากับก็ทาเลนต์อยู่แล้วเขาทำสัญญาตั้งให้แล้วนะครับแต่โอกาสที่จะได้เนเน่เนี่ยสูงเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่า 80% ที่จะได้เนเน่รอยัลของเราเป็นแชมป์นะครับเพราะว่ามันต่อยอดไปได้อะได้เนเน่เดี๋ยวสปอนเซอร์คราวเดียวไปทัวร์คอนเสิร์ตได้เดี๋ยวไปเล่นกับใครก็ได้ก็เล่นได้หมดเพราะว่าเธอเนี่ยถือว่าเป็นสาวหน่อยมหัศจรรย์เป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเล่นเพลงของใครนะครับวงนั้นก็ดังไม่มีใครลืมเหมือนวันนี้เล่นของวงที่ก่อตั้งมา1997นะเป็นวงดังและจากเมืองดีทรอยต์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลนายนะครับชื่อวงผมลงเฟซไปแล้ววันนี้ผมก็หาเพลงอยู่กันนะครับว่าชื่อวงอะไรผมว่าอ่ะลงให้เรียบร้อยไปแล้วนะครับชื่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับชื่อวง The White Stripe นะครับ The White Stripe นะครับก็เป็นวงที่ก่อตั้งมา1997แล้วก็ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับ Seven Nation Armyเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแป๊บหนึ่งนี่เล่นวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังหาก่อนทิ้งทายนี่ก็อะไรกันเดี๋ยวหาไม่เจอนี่แหละแล้วก็เป็นเพลงเชียร์ฟุตบอลอิตาลีที่ได้แชมป์ปี2006ด้วยเพลงเชียร์ฟุตบอลในนี้เนี่ยเล่นเพลงนี้วันนี้เอาไปฟังเต็มๆมาทิ้งถ่ายเลยทิ้งในชั่วโมงนานเรามานะครับ Seven Nation Army

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานิลทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกด่างปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานิลทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานิลทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร0934788118

ก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการ1 2 3 4อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชมอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง

0: คือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ครับต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

ันยาวันเอตี้ชั่วโมงที่สองนะครับ16นาฬิกากับอีก20นาทีกลางมหาสมุทรนะครับแหลกราชเมศแหลกนี้จะมาที่สตูลนะครับสมายเอสสตูลยี่มายี่บอกรู้สึกผมลงเฟซไปแล้วเมื่อวานนะครับขอบคุณซีซ่าหลอดบานยานยนต์มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผู้ให้การสนับสนุนฮาร์ดแวร์วาไรตี้นะครับซีซ่าหลอดบานมือสองมอเตอร์ไซค์นะครับสื่อซอดสื่อพรมีส่วนหลอดส่งฟรีถึงนาบานนะครับมอเตอร์ไซค์แต่ละคันเราขัดเขาเอามาขายแล้วก็ขายกันราคาไม่แพงจัดไฟเน้นก็ได้สื่อซอดก็ได้นะครับซีซ่าหลอดบานยานยนต์เราหลอดเยอะเป็นลอยคันเลยนะครับมอไซค์จอดอยู่ถ้าลองขับกันก่อนได้นะมาถามหาบางซีนะครับอยู่ในควนอินเลยบางซีนะครับ089เอาไหมเบอร์โทรนะครับ0857993031 0857993031 Facebook คุณรันทอนโตขวัญนะครับแม่อาลีมูยังเมืองตรังสู้เจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือหวานสั่งได้ครับอยากจะสั่งมูยังเมืองตรังทำบุญขึ้นบ้านไหมไหว้เจ้าทีตั้งพ่อแม่ตายายเดือน10เดือน11ได้หมดครับนี่แก่ถึงมาแล้วแหละนะครับแม่อาลีมูยังเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่มีน้ำจิ้มน้ำลาดหมูนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ทานสั่งมูยังเมืองตรังแม่อาลีเบอร์โทรนี่เบอร์โทรเดียวนะครับ0899900189 0899900189นะครับพี่น้องเจ้าสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้เลยนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวกระสอบละ600บาทนะครับสั่ง10แถม1สั่ง20แถม3นะครับถ้าเป็นต้นยางก็นำยางออกดีเปอร์เซ็นต์สูงเรื่องนิ่มกลีนายสร้างนาไว้ปาล์มเขี้ยวนานต้นลูกดอกไม่กัดคอทุเรียนขยายลำต้นโตไว้ลูกดอกเหมือนกันนะครับติดต่อสอบถามที่พี่สมชายปุ๋ยตรามือ5ดาวสื่อ10แถม1สื่อ20แถม3ส่งฟรี0899759997นะครับ0899759997ได้ช่วงเพลงนะ UNB กลาดแล้วก็เพลงดันก็รถบ้านหัดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์นะครับ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี่

ได้ลงคอไม่ใช่ทิ้งกันเลยเหรอพอลำบากต้องทิ้งเหรอแล้วติดเตียงถึงจะทิ้งอย่าทิ้งกันแล้วนะโอ้ให้กำลังใจกันนะนะครับให้กำลังใจกันเพจนั้นปิดไปแล้วเหรอเพจที่ว่าลงแบบว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงน้ำท่วมมันนี่เห็นไหมเชื่อไม่ได้พวกเนี้ยเพจใกล้ๆกับทำขึ้นมาได้นะครับมีอีเมลมีเฟซบุ๊กไปสร้างเพจมาปั่นกระแสปั่นข่าวนี่มันลงข้อมูลผิดๆนี่มันคนมันกลัวกันเนี่ยนะครับทำซีรถยนต์ดีวะอาการแบบนี้ก็ทำซีได้นะเรามีห้องที่ปิงคลุงนะครับ UNB กะลาทำซีรถยนต์ทุกชนิดนะครับและมั่นเคลมประกันทุกบริษัทรูดบัตรก็ได้พรก็ได้ห้านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับทำซีหลบขั้นอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับรถเก๋งรถกระบะรถตู้หรือจะเป็นโปรโมชั่นซีหนกแก้วจากราคาสร้างเมื่อนาหลอดเลือดซ่องเมื่อนาโปรโมชั่นซีหนกแก้วหนกวักหนกฮูกไม่ใช่นะไอ้นี่หนกแก้วตัวจริงเลยนะครับตัวจริงซีแววว้าวซีหนกแก้วซีคงทนแล้วก็เคลือบในตัวด้วยนะครับซีหนกแก้วที่ก็บอกว่าทำซีหนกแก้วราคามันอาจจะอยู่ประมาณนี้แหละ40,000-30,000นาแต่ตอนนี้ลดจัดโปรโมชั่นอยู่ที่25,000บาทนะครับซีหนกแก้วหรือจะเอาซีธรรมดา15,000บาทนะครับจะทำแบบรอบขั้น15,000นะครับทำแบบเป็นจุดจุดละ 1,000 มีกี่จุดเธอ2จุด3จุด 3,000 จัดไป3จุดนะครับคัดซีอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับ UNB กะลาทำซีรอบขั้นถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูนอุทิศ1นะครับเบอร์โทร0982458แล้วก็ตอง9นะครับ0982458แล้วก็ตอง9 UNB กะลาเอาเพลงนี้ดีวะวัยวิทย์มีชีวิตเพื่อคนอื่นไอ้ยะใจกว้างจังเพื่อตัวเองก่อนได้ไหมอ่ะมีชีวิตเพื่อตัวเองก่อนได้ไหมถ้าเพื่อคนอื่นนี่บางทีคนอื่นก็ทุ่มเทไปหลักไปบางคนก็ไม่ได้เลยรับมาตัวเปล่าก็มีชีวิตเพื่อตัวเองแหละดีที่สุด

ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อเปลี่ยนมาฟังเพลงแดนนะครับ99อยู่สู้หน้าใจ92อยู่ซ่องอารวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับทิ้งทายกันด้วย2ชั่วโมงแรกนะครับฝากเขาของชื่อเพลงฝากเขาป้องนับเหรียญนับกันลุงแอ๊ะกับ3,000นะว่านะครับป้องนับเหรียญครับฝากเขา

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมในตะวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มเกรดน้ำยางเกรด A 1 เมตรเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478-8118

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบๆราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ครับขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว
2: ยู
3: ดีเจ
4: เพลงแดนทุกวันครับจันทร์ถึงเสาร์การ19.0 นะครับนาทีได้เรดิโอเลยก็การ12.2บ้านไม่ฟังเพลงออนไลน์24 ชั่วโมงนะครับขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับฟังทางหน้าบัตรวิทยุฟังออนไลน์แล้วก็รายชื่อรายงานตัวนะครับ พร้อมด้วยชั่วโมงนี้ EM ดับลินตราหนำไซครับเอาไปเท่เอาไปลาดเอาไปชีดเอาไปพรนะครับ EM ดับลินจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับบ่อน้ำบ่อผักน้ำบ่อเกลือฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาได้หมดครับได้หมดปลานี่น่าจะตายยกบ่อซะเดี๋ยวเอาไปเทเอาไปลาดเอาไปชีดเอาไปพ่นนะครับ EM ดับกลิ่นตราน้ำใสหลานจุ้ยเสดานาโรงเรียนขั้นใจจัดจำหน้าเลยวันนี้นะครับพร้อมด้วยปุ๋ยปลานิลทองปลานิลทอง EM ตราน้ำใสปลานิลทองนะครับมีสินค้าที่นำเสนอขายหลานจุ้ยเสดานะครับนั่นก็คือปุ๋ยปลานิลทองพี่น้องส่วนยางส่วนปาล์มส่วนทุเรียนนะครับสั่งได้เลยส่งฟรีต้นยางเลือกนิ่มกีดลายนะครับน้ำยางเปอร์เซ็นต์สูงปาล์มก็ลูกดอกเขียวนานทนไม่คาดคอเบอร์โทรนะครับ0817663373น้ำหอมดีเจวุฒิขับมาแล้วหอมติดทนนานน้ำหอมดีเจวุฒินะครับขวดละ50 บาทแขวนในรถปลาบากาศนะครับ1ขวดก็จะได้เกือบ1เดือนสั่ง4ขวด200ส่งฟรีสั่งขวดเดียวกิจการส่ง20ก็70บาทออเดอร์วันนี้จัดส่งให้ตอนเช้าได้รับของมือลื่น2วันถึงนะครับรอวันนี้รอหมดแล้วรอคงจะส่งตอนเช้าไม่เกิน11นะครับพร้อมด้วยชีสตัวเป็นเกรดหนามอมพรีเมียมหอมติดทนนาน6ถึง8ชั่วโมงกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับย้ำว่าหนามอมที่ท่านเอาไปแขวนในรถนั้นทานเอาท่าตัวได้นะครับเอาท่าตัวได้เลยเอาปลาตรงนู้ปลาตรงนี้ได้หมดครับว่ามันน้อมได้หมดนั่นปลาบากาศเคล็ดในหลอดนะครับท่านจะทำชีดตัวก็ได้เอามาทำเป็นท่าตัวก็ได้ท่าตายข้างท่าที่คอแขนฉีพจรนะครับเมื่อหญิงออกนี่หญิงง้อมช่องทางรายการสั่งนะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์หรือว่าก่อนนะไอดีโทรศัพท์นะครับ0945285636นะครับตอนเช้าเรามาลุ้นกันนะครับว่าเน่ๆจะขึ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์กับลิงคินพาร์คมานะครับตอนเช้าเสียดายนะนักร้องนำเชสเตอร์เขาเสียชีวิตหลายปีแล้วนะครับนักร้องนักร้องนำลิงคินพาร์คก็เพลงดังหลายเพลงนะครับจะเป็น What I Don't นำเดี๋ยวผมหยิบเวอร์ชั่น ED มาฟังลิงคินพาร์คที่จะขึ้นตอนเช้าอยากให้เน่ๆไปสัมผัสกับระดับโลกตรงนี้เลยนะครับนักร้องนำเชสเตอร์เบอร์มิงตันเขาเห็นดูนะเขาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วถ้ามีผมชอบมากเลยเชสเตอร์นี่ร้องซาดใจมาก

แต่ผมวิราตชาวเน่เน่ได้เจ๋มอ่ะตาบอกว่าเข้าไว้เน่เน่เป็นแชมป์ทิ้งเข้าวงนี้ไหมหน่อยนิมร็อกวงนี้อ่ะร็อกอัลเทอร์เนทีฟเขาหวังมากอะไรนี่ผมหวังนี่เอาตาเน่เน่ขึ้นเน่ตชาวอ่ะไม่รู้ว่าวัดไอดอนหรือว่าเพลงนำเลยตชาว

รัฐบาลต้องให้เบียร์ในนี่มั่งแล้วสร้างชื่อให้กับผู้แก๊สสร้างชื่อให้กับประเทศไทยถึงขนาดนี้นี่เอสคาราบาวเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นป้าเป็นที่หลักของหลายๆคนหมอไว้เน่ๆก่อนหน้านี้1ล้านเห็นไหมครับเป็นการเดินทางไปรอบชิงวันนี้รัฐบาลเฉยไม่ได้เลยครับต้องมองไปเน่ๆไปเลย10ล้านโฆษณาให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยเมืองภูเก็ตโดยดีกว่าไม่ต้องออกเบียร์สักบาทจัดให้เน่ๆ10ล้าน

หลือเลยมาเบียร์เฟส2งั้นเฟส2ที่ว่าได้เดือนละ500 2เดือนให้เนเน่10ล้านดิเครื่องตอนนี้ทั่วโลกไม่มีใครสุดว่าเนเน่แล้วจะได้เนเน่10ล้านอย่าช่วยอย่าช่วยอย่าช่วยให้ไปเลย10ล้าน10ล้านรัฐบาลนี่รวยไปแต่ละคนได้มารัฐมนตรีแต่ละคนรวยๆไปเห็นมั้ยอ่ะนายกก็รวยเพ้และจัดไอ้เนเน่ไปเลยลงกันคนหลานกันสร้างอยู่เสียงนะ10ล้านขอให้เนเน่

ขอบคุณจ้าล้านน้ำดื่มท่านตะวันนี่สังหน้ามองขอบคุณนะอยู่หัดใหญ่นี่เองบ้านเราซอยสิบกพรมอุทิศบ้านเลขที่28โอเคน้ำดื่มทานตะวัน

ได้เลยได้เบียร์ตำบุญเนี่ยไปงานศพก็จะเดียววัดก็หงแต่เดียวอย่ามาก300พ่อ300ช่วงนี้ทำบุญนั่น300 300พ่อพี่น้องเราทำบุญแล้วก็บายบายใจนะให้ไอ้หลัวได้ไปกันทำบุญ300 300มั่ง500มั่งนะครับได้200แล้วไอ้ไรล่ะเอาไม่ต้องจักทุนไอ้เธอตุลาพฤศจิกเราก็ได้เดือนนึง500นะโอนที่เดือน 1,000 ผ่านเรียบร้อยแล้วนี่ก็ช่วย2เดือนแล้วถึงเดือนธันวาใครจะช่วยอ่ะเดือนไหนๆก็ช่วยแล้วครบ3เดือนไปตา 1,500 ปีใหม่เป็นเลยของขวัญของขวัญ

แชมป์ก็ทาเล่นได้1ล้านดอลลาร์ถ้าตีเบียไทยก็ตีละ40ล้านแบ่งจ่ายเป็นหัวหัวหัวหัวนะครับให้เดือนละ 80,000 ถ้าจะเอาเลยฮักปาซีนะที่จ่ายถ้าเนนี่เอาเลยไม่เอาแบบรายเดือนจะเหลืออยู่ประมาณล้านนิดเลือดถ้าได้อะผมไม่แน่ใจนะแต่ก็บอกว่าเลือดหลานนิดๆในนั้นอะเขาคำนวณออกมาแล้วบอกนักเยอะภาษีมากแต่ถ้ากินในแบบยาวๆนี่ได้เดือน 80,000 เช็มมา1ล้านดอลลาร์ล้านดอลลาร์กับตียาซาลาเท่าไรเธอแต่ไม่ใช่ปอนนะปอนน้ำแพงว่ากับดอลลาร์กับอยู่ที่ประมาณ38-40ได้ไหมตรงนี้1ดอลลาร์เบียร์ไทยอะ

จฮักเยอะถ้าเอาเลยฮักเยอะฮักเยอะได้เกือบ2ล้านประมาณนี้ประมาณนี้แวบๆก็หลุงเขากันได้แชมป์เธอจะติดสัญญาของ AGT ไปเลยนะครับก็แหละแต่ว่าสัญญามีออปชันอะไรกันบ้างแลนด์คอนเสิร์ตสปอนเซอร์สปอนเซอร์ส่วนแบ่งไปนี่นี่หลับบ้านอีกไม่ได้นะครับถ้าในกรณีที่ได้แชมป์แล้วก็เซ็นสัญญานะเพราะว่าต้องเขาดูแลหมดเลยนะครับแต่ความฝันของเนี่ยอยากเป็นซุปเปอร์สตาร์อยากจะได้แชมป์เวทีนี้อ่ะไอ้เนี่ยได้สมดังหวังไอ้เหลือเกินคอยว่ากันแล้ว

วันนี้เพลงที่เน่เล่นน่ะนะครับ Seven Nation Army ก็คือเป็นเพลงเชียร์เพลงเชียร์ฟุตบอลหัวมันขึ้นเบสอ่ะตึงตึงตึงตึงเกือบเป็นเพลงเชียร์เลยผมก็เอาไปมิกผมเล่นบ่อยนะเพลงนี้ผมชอบมากเกือบคืนหัวนี่ผมชอบมากอย่างแรงเลยเพลงนี้ตอนที่ไปมิกเลียบผู้อ่ะมิกที่นาแลมทองอ่ะเมื่อปีที่แล้วนี้ผมก็เล่นนะเพลงนี้ผมก็เล่นผมก็ใช้ไปกันเพราะมันเกี่ยวกับฟุตบอล

มมีหลายเวอร์ชันมากจะไปดูว่ามีเวอร์ชันอะไรมั้งแต่ในคอมนี้มันไม่ใช่เป็นคอมที่ว่าผมไหวมิกไงคอมนี้คอมเปิดเพลงส่วนใหญ่เพลงมันอยู่ในอีกตัวนึงในอีกเครื่อง

Amazon version version นี้ไม่ค่อยได้เล่นผมเล่น version นี้มากกว่าเดี๋ยวไปฟัง version นี้นะนี่แหละอันนี้แบบต้นฉบับอันนี้ต้นฉบับเดี๋ยวแป๊บนึงเอา version เด่นว่ะอันนี้ต้นฉบับอ่ะ

This is a remix by DJ MNS.

ตอนนี้เทรนด์ล็อกมาแรงเดี๋ยววันที่31ตุลาโชว์เครื่องเสียงประดังผมแลนล็อกดีวะไม่เล่นแหละ EDM แลนล็อกดีวะล็อกเอามาทำ EDM แนวนี้วะเพลงผมมีเยอะ

0: ื่องรถไว้ใจเราแมลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes
0: Nado no ruke Koyage DJ Wood Your DJ Wood EDM
2: Ladies and gentlemen This is another non-stop DJ
0: Wood EDM
2: In the mix

่านรู้ไหมครับมือกลองตีตีแบบบาลหำน้องเน่เบอร์หนึ่งกันถ้าเป็นผู้หญิงกันจะมีวีแววไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวงของเขามี3พี่น้องเดอะไวนิ่งพอลีน่าวิลาเวียวโอ้นี่คนเนี้ยสุดยอด

0: ร้องแบบบ้าระห่ำไปเลยอยู่หลังเนเน่ผมแดงอ่ะหลังจากจบสีเนเน่โชว์คนก็ฮาวาบอ้อยฝักว่ามือกร้องคนนี้คือใคร
1: จะมีวีแววไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น
0: คือว่าวงเนี้ยมี3คนพี่น้องนักร้องนำมือกร้อง
1: ไม่ว่าจะเป็น
0: มือกีตาร์สุดยอดมากนี่ระดับโลกเลยอ่ะมือกลองเนี่ยไม่ใช่แบบเมคอัพทั่วไปไม่ใช่นะก็จัดมาให้เนเน่ปาชันกันเลยถือว่าเธอตีกองแบบเหมือนโกรธใครมาอะไรประมาณเนี้ยมันมากจำชื่อเธอได้ดีสักวันนึงเธออาจจะมาเทียบูแกตก็ได้พอลีน่าเออประมาณนี้แหละจำวันนี้อ่านออกมั้งไม่ออกมั้งภาษาอังกฤษมัวมั้งดำหนามมั้งสก๊อตมั้งวิลล่าพอลีน่าวิลล่าอ่านวิลก็ได้ชื่อวงก็สุดยอดเลยว่ะ The Waiting อ่ะโอ้โหคือวงเนี้ยเป็นผู้หญิงเชื่อซ้ายเม็กซิโกเขาชอบในดนตรีมากชอบมากสามคนพี่น้องผู้หญิงพี่ที่มาเล่นในนี้ก่อนหน้านี้คือว่าในนี้ชอบวงนี้แล้ววันนี้เวลาหมดครับคุณอย่างสูงนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจนุ่มอารมณ์ดีพี่นุ่มมารออยู่แล้วนะครับส่วนเราต่อจากบ่าย3ถึง6โมงเย็นการ 19.0 นาทีการ 12.2 นาแล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงขอบคุณนะครับที่ทานเอเคติดตามมาฟังวิทยุก็ดีออนไลน์ก็ยังขอบคุณจ้าไปแล้วนะสวัสดีจ้าไปแล้วคลิปนี่ๆเราแล่ไม่เบื่อวันนั้นมือกลองตีมันจังสุดยอดเลย

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ
3: ้
4: านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลานินทองลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นบ่อครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1 เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478818
8: ปุ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
3: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
2: โดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

วัสดีทักทายครับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่มานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าอาพี่ๆน้องๆโปยามาปะกะทวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติยามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขั้นชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่074-460-099นะครับ074-460-099หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายขนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามกระเซียดไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่เท่ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่เท่ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 065515465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านกูดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 นะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอรมดี18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอรมดีก็นะครับสามารถทักกินบล็อก Facebook ได้เลยนะครับทักกินบล็อก Facebook ได้เลยทักกินบล็อก Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักทีนุ่มอารมณ์ดีทักทีดีเจวุฒิทักทีดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตะดางอกงามกษตรไทยนะครับคุณภาพดีชายงายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังร้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางก้อนเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางก้อนนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตานามไซนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ทุกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมันไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วค่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไม่ถึง
1: NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้นุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643954 Well Car Shop ภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น.

0: มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบต

0: มีมะกรูดแรก
1: เฮ้ยแม่มีโหหัวดานี่ไม่พอเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยไปเราไปพอเลยนี่

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะจู่มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes나도 모르게너에게가고있나
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ่งอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ทุ่มเสียง Car & Home System ทุ่มเสียง Car & Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: ครับ
1: มีมีอะไรคะ
2: ครับนี่ไหวเมาบอกงาน
1: งาน
0: ไหนจักกับ
1: จักจักเป็นไง
0: มันบวชครับครับใจยากัน
1: ตกใจมากเลยค่ะ
0: ไปกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปต้องใจกับมาบงมาทีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
3: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
4: Say yes, say yes 나도모르게너에게가고있나
1: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ

แอนด์แพนด้าเท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ท้าวนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง01 0618955974
1: Well Car Shop หาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ุ้มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเป็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: นานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:061-895-597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ